Rong share ka ta tam long mong Madison sa tong chua WORT yi ja chua point chua FM. Te na ku ya neng ha. Ma na ku ya cha pe la mu ka cha chi ya wa ku ka ta on the pon da rich dad poor dad. Wa long ku lu neng. Te kun jang la hai tia ya ka mlong chi ya na ta te ka ka to chi ya na cha mu. Chi to ka lu neng la. Chi ya na ya pa to ka lu neng ka ka lu neng wa mang tua. A chi ya no ne hoi yada chi. Ya ti e, uka tau ho ponda na, kia hedia. Za gay bay mo gần tau gần tau tau chicken tau, a bay tau shen jar gần tau nơ, yin yi khoi rong gơ. Da chi, con tau su chi tau tau, do kha bay, yu wato bay lun nang vat mang tau. Za hedi bay mo gần tau gần tau, a bay tau khanian rong, gần go tau chicken tau, bay tu tau shen jar gần tau gần tau gơ, bay gần tau shia lơ, la khan tau nu chin guarantee, la chi chi ensure, hedi bay lun nang yu vat mang. Manyato upon the rich dad, poor dad, or ya Robert Kiyosaki to shao jay, mani shao lina. Ni shao hai tia, ni mu ilang tzi, ya ilang tzi bluan nu, ilang tzi, ya ilang tzi za nye. Ma ilang tzi bluan nu da, ma ya ilang tzi wa nu, ji mua ke gandao gandao shia pe cha, ta shi ilang tzi na ham bluan nu. Ilang tzi da ya nu itu pong yu ilang tzi su, de shi ni mua huwa nu tzi la. Hàn nữ sĩ ở yêu nữ mà ý lăng sĩ ở mua kế cận đầu cận đầu xe cho xuyên cho cận đầu tia. Ta sĩ thầu cơ nữ lăng sĩ ở yêu nữ mà cú yêu ý lăng sĩ cho nhẹ. Nữ thiết lý hãy tia thầu cơ mà nữ mù xeo luôn nâng đỡ nữ lăng sĩ luôn nụ. Đỡ ý lăng sĩ luôn nụ đỡ tê la lý trí dị cho là ba cho nữ. Ê theo ở cho nữ luôn nâng luôn nụ. Nữ luôn nâng thiết lý và mạnh tùa. Thầu cú mua xa là lợ mà cú yêu ý tù nâng. Cú yêu cho lúc tế cho là chùa lì bế cho ôn yếu xí bế cho phong cho yêu. Này chông lần đầu tử thế. Ê cú yêu cho lúc tế cho là chùa tỏ cáp lùa trò sông khám Việt Nam đó. Là xin lùa trò secret war ở bế sở đầu bao nhau cho tế cho là chùa. Tỏ cá xí này phần bác bó tư tờ hồ lúc tế cho là chùa tùa mì cả tư khía ta lại của mà yêu. Ê bế tàu khía lúc tế cho là lò mù trò xa thay tế ôn nâng tờ trò lò mù nhò cho tí tàu dị lưu chông. Ê bê mà lì tùa cho tế chìm mì kà nò. Mà tùa cho lù tế chìm mì kà nò lợ. Là cún chân hẹt đẹp cún nhẹ theo cú chí lỡ. Rồng lì cho chó tù. Lăng nhẹ lăng chí mông. Nhưng xa cỏ tế mì tư mì nhọ. Châu xuyên cho gần tàu gần tàu. Dì cún chân hẹt đẹp kế cho kế gần tàu gần tàu. Nó cú hiệu ý cho kế chân chân. Ê cú tàu mù gần tàu. Ê châu xuyên cho lì tế nhẹ tế chí hài. Châu xuyên cho lì tế nạy khu tế sư phư tàu khía chê. Ê châu xuyên mù cỡ cú cỡ tía đại PhD. Ê cú tư cực tiền doctor degree lợ. Ê cú lọ ối tu sư phứ khen đời nhớ tỏ chế cận đời kì xe trôn nền nền nọ. Cú tư quá khó lử tàu mua cậu yếu yếu cậu chi lưu hồng nọ lợ ôn này khu khen đời nhớ tỏ chế cận đời kì xe. Ta xí thảo cú tì mù sai cú lũ nâng mà cú lũ nâng yên giỏ nhẹ ôn tú rủ lọ lì. Chôn cua linh đợ lọ xa linh đợ chi mù trò trò hồng tà lọ lợ sứ. Ê sợ hãy tìa cụ tư cần đâu cần tờ xuyên bảo linh đỡ là cụ tư tổ doctor degree là cụ luôn nâng dành chuyện cho nhẹ cơ lì. Mà nên hướng để nó cụ chẳng mua cho phong dư là cho nâng ổ hồ lượng cho cụ ở kê tỏ chế cần tờ kì xuyên tỏ. Mà cho phong dư tỏ mà một ổ bế tùn tờ mà nhìn tư chẳng dùa cho tỏ và tổ chế nhỏ thịa. Là nên hướng sâu và chế sứ. Mà tư mô ổ tu phong dư ấy người do ý khu niệm trí là gì ý khu phong dư rong là người tự nhỏ kể là người chẳng yếu vai yếu chế tự chỉ tạo thia người chẳng sơ sâu chế nhỏ chế nhục hơi yếu chế trong nó tất nhiên người yếu chế là như thầu của nương người hay tiền người yếu lú chế anh kỳ bồ lý già người hay cho cụ tiền lú chế này giờ người yếu mà cho linh đệ bế bùa xe cho sáu mươi chín sư tứ chín giờ bao bớt xe cho sáu thia, nhân cho giờ bao bớt xe cho sáu lợ, nó chèn cái yếu chỉ tàu lợ thia. Mà nhân linh đạo cũng mới xua lo lợ, nó chỉ cho cái bế cận đâu cận đỡ, nhưng nhà ít khó cái chuyện chân cơ lý thia, thì chỉ khó nọ sư chỉ tàu sáu, ê khó của hai linh nọ lợ mà chỉ tàu chạy tàu thì có bế sáu một cận đâu cận đỡ cái xe lợ, là chỉ bế sáu trâu xe cận đỡ lợ, là chỉ bế chỉ sáu ở mỏ xe rồi cho cái cận đâu cận đỡ lợ chỉ nhà linh đạo. Cho cái cần thao cần tờ yên ý cho cái chân chân mà mì ca hài linh nói thì education is the foundation of success yeah. Mà yên linh tờ cho cái cần thao cần tờ yên ý khó chân chân cho cái cần thao cần tờ yên khó chơi tiết tờ đồ bế khó vã mạng tiết yên cũng mất sai lọ lợ thì cũng luôn nâng yên chi
mu cho tư là chỉ cú yên chỉ mua nu ở trong lịch tại chỉ nó giờ cú chỉ mua cái cần đó cần đó xe giờ linh đó tại vì tí giờ vì mua cho cái cần đó cần đó xe là mà dù theo lịch mua luôn là lịch chỉ gì dù theo bao giờ họ cái chờ phơ hay để giờ thâu trong lịch nó là nè dù giờ quay trái luôn đang theo lòng tua ý kho skill là chỉ ý kho cái cái co theo cú bây giờ chụp tàu mua ไอ้จังจังเนี่ยเราไปรุ่นนั่งถ้าไปหมดกันต่อกันต่อต่อแล้วเขียนไปมาอย่าเก่งอย่างต่ออย่างต่อเรียก reading มากูมาใช้ฟังหลักๆมาละหายลีเนาะให้เตะจอนนั่งอ้วนว่ามึงที่จะนั่งอ้วนบลอนู่แล้วรุ่นนั่งจ้องเกลียดเนาะมาแล้วจีแล้วอย่าอีจอนนั่งวันนี้เนาะเนี่ยอย่างต่ออย่างต่อหางลีมาจอนนั่งเนาะอเมริกาให้เตะจอนนั่งอ้วนอย่างเมียนเนี่ยเที่ยวเบียร์เนี่ยสนามมาแล้วยิ่งอย่างต่ออ้วนนู่อ้วนหมอเลยเถอะจะจะเกี่ยวเป็นมุกเกอดาวกันดาวต่อเช็คกันดาวเอลจอซิฟูต่อเคียก็เป็นเจ้าหญิงดาวที่เช่าก็เป็นหญิงดาวแต่นอนมายังคอยจังจังเกลี่ถ้าเป็นกันดาวตาเลยเป็นเจ้าหญิงดาวเป็นปองดาวปองดาวจงเลยมาก็อยู่สินเทียรุ่นนั้นจีดีตือลาป้าก็ลาที่ยงยีตัวก็จะขอเป็นตัวขันยันจงเป็นมุกโจเชมุกกันดาวต่อยังคอยจังจังแต่สิ่งย่อตรงนี้หนุ่มเนียนนอนเลยกูปล่อยเดียคนรุ่นนั่งก็เป็นเกิดต่อซื้อมันดาวจงที่เรากูจีจีดาว早天 ，if Robert Kiyosaki 还点啊，考啊，米格还点 scholastic skills 的，蛮有正经很，但是知道早，诶，别要求么，考你户啊 financial skills 天那样，别要求爆炸给去念去写，别要求爆炸念写的念写那实力家，念写那你往后努力家，诶，别包考那了，嘛，听爸都搞了那个，搞了那个蛮多，很痛的了，我们学了了，别要求么考。อีตูมีการเนื้อเคลียร์จ้าไอ้เนื้อหัวเดียร์ success principles อย่าจ้าเก๋ว่าจ้าเนี่ยอยู่ที่แข่งอยู่อย่าไปเที่ยวว่ามั่งเด้อมาไปจุดมั่วอ้ออย่าตรงนี้หนอตรงไปรุ่นนั่งเที่ยวมาไปเที่ยวเหลียวว่ามั่งเที่ยวไปเที่ยวมั่วเงียบหมดเสียไปเที่ยวจอดลมลนูเต่าพอที่อ้อว่ากูเกิดตอนเด้อ Robert Kiyosaki พอนเด้อrich dad poor dad ละชีเล่นสีลนนู่เที่ยวเล่นสีจะเหนียนามันเนื้อหายลีนาเนี่ยเดียสากาก็เที่ยกูไปรุ่นนึงบลอนนู่สากาไปมั่วรุ่นนึงว่ามั่งมาไปยาจุดต่ออวลิจันหนึ่งบลอนนู่อวะใช่ต่อเดี๋ยวไปยาจุดต่อแล้วตุนนั่งเตอร์แล้วอวลิจ่าเหรอมาไปยาต่ออวลิละอวะมาไปเที่ยวอวะต่อไปเที่ยวมุดสากาเชิงดาวมาโรเบิร์ตเคียซากิต่อไฮโดพอนดาวของน้อยเดียจอนนึงบลอนนู่นมาแล้วจีอวะหูหรือจอนเนียนะยะเนี่ยไฮลูมิกาเดีย the rich don't work for money ใช่ต่อให้ลิจ่าใช่ต่อให้เดียจอนนั่งวันนั่งบลอนู่เนาะมาแล้วลื้อสาเสือแล้วสาแล้วชี้ยามัวหัวลือก็ต่อเนี่ยเสียซื้อแต่ชิดถอดแล้วมัวหัวลือมาแล้วมัวก็แล้วต่อ experience แล้วชีมิกหลุดไทยหลุดบล็อกเลยแต่ประสบการณ์เด้อยาก็แล้วต่อ experience ที่เรามุกเกิดก็ต่อจะ skills แต่จะลงป้าตัวรุ่นนั่งเอกอินดูตอนได้มาแล้วใจเรามัวจะตุลาตุลัวที่เราใจเรามัวจะนั่งว่ามีการที่ investor ซื้อเอกแล้วซอกไว้ตุนั่ง employee สิละไอ้ยอดอพอนต่างแต่นอมันเคลียร์ใจเดียยาก็สากก็รุ่นนั่งว่ามั่งมาก็จิตชอบว่าเนี่ยนอ employees แล้วสิก็ชอบหมู่โอ้โหหรือตัวเรื่องหรือตัวซื้อเทียตัดสีก็อย่าจู่ยาอีจะนั่งอ่อนละอ่อนลวดเทียก็อย่าจู่ยาอีจะนั่งว่ายาม้วก็จะเงียบในจมูก invest จู่เตล่าลัวโลหรือเรื่องหรือตัวล่าลัวโลเราสิหรือยาไอ้ก็จะเงียบแต่ก็ป้าตัวก็มั่วฟังต่อจากกำไรเราสิจอป้าเดอตัวไอ้ก็เทลิโตเทโมเนียตัวตอนได้นะถ้ากูตีมาใช้กูรู้นั่งเลยเรากูบอกเลยเดอเทียไอเดียไปเนาะว่ามีตัวมีหัวมาเต้เนี่ยเต้สีเต้ซิฟื้อหรือยิ่งหายเราไปเดี๋ยวโตเสียยาก็มูกันโตกันเตอไอ้ก็ต่อยขังเกิด education เนี่ยไอ้ทอกเกอร์ก็ต่อยขังเกิด job นั่นแหละแต่คนเดียวขอกูว่าเทียแต่สิวันนี้กูหายเดอละกูรู้นั่นยิ่งสอนใหญ่ก็ถ้ากูจบเสียงเด้อกูตื้อต่อด็อกเตอร์ดีกรีละเรากูไม่ใช่เราละกูยิ่งจะสอนใหญ่ก็ไอ้กูต่อกูขอพีชดีเด้ออย่าช่องออเซียนเก่าเด้อเดี๋ยวสิลูเชียถ้ากูเกิดต้านเด้อละเรากูยิ่งต่อหัวหรือจังว่ากูมูอัพพลายหัวหรือเรากูยิ่งต่อเจ้าหัวหรือลีกูเชื่อสาเทียอย่าอีซอตัดอีซอตัวแต่สิกูไม่ที่ใช้กูรู้นั่นละมากูบอกให้เดี๋ยวยี่ช่องเก่านะยี่ช่องต่อก้าวกูรู้นั่งเด้อมากูยิ่งจะกูรู้นั่งสอนเนี่ยไอ้วันนี้มีก็ให้กูรู้นั่ง paycheck to paycheck ซื้อเนี่ยอยู่ต่อเนี่ยต่อเจ้าหรือรอจะอยู่ตัวมั่วชีเตอร์ตาละเทียเราชีตีโยตาได้ยังจะอยู่ยิ่งเชื่อจุดชัวต่อเนี่ยอะไรมาอย่า
เอทอชงออเซกอชีนเดเอกูเทียกูปเนี่ยอือฮอจีลอมยอตโหรุ่นจองอแมริสันเดนอมาอือหยกเจโตทาจาลินเดนังกอเซซึเออลุนนังยิงจอนเยกอลีทอนเดยูตึกตาด็อกเตอร์ลอยูตึโหลือตอชีชงเลลอยูหยกเจโตนังทาจาลินนังกอเซซึยาจีมอไชเลยลุนนังยิงจอนเยวันดูรูลอลีเจยานินเดทาวอือตุลาญาหงนาตมเปชงตากาลมาอือมาลีปีรงกลีมาลีปีวอลุนนังเจเตจูจูซึยาจะทาวอือลาญาหงนาออพเซนังกอชินเดมาอือลาวยอตาวอือลุเจเจอือตือมอชเนียชีตอลุเจนเดละวดองเพเมนต์ตอลุเจนเดตากานเดละมาอืออวจาชงออพาโกยีเดมาอือมาลีปอเตลุนนังหลงไอ้ลุนนังหลงเดมายาเวียคอให้เตอือชี้ยาเดมว่าหลุดต่อเจ้าหลุดแต่ต่อเนี่ยหลอซื้อแต่ชิทอนเดอร์เลยเจริญรู้ใจว่าอยู่วันเดอร์เนื้อตื้อมั่วไม่กลายแต่เอ็กกูดีเลยมั่วกำไรเนี่ยเราเจ้าเท่าอือรุ่นนั่งหลงเคดเตียไม่ใช่เท่าอ้อพากูยินเลยอือมือยัวต่ออีเจ้าเจ๋อเทียนสีเทียนอะไรอย่างเจ้าอย่างเดอร์อือมั่วที่ใช้หลอเลยนะเจ้าขอไปว่าหลุดไอ้ต่อว่าเจ้ากันเดอร์โลเราชิไปมั่วหลุดตัวเรื่องหรือตัวซื้อเจ้าชวดเจ้าน่าจะหาซื้อแต่ชิอยู่ชิป้ากับไปมั่วเนี่ยเราชิไปนั่นล่ะหลอนหนูเต่าอีเจ้าเลยมาเจ้ารีเสิร์ชเราชิแล้วเกจเฟอร์เรายังหายตียาเทียไอเดียจันนึงว่ามีมิลเลนเนียร์สเทียบิลเลนเนียร์สเดียจันนึงเศรษฐีเด้อนะจันนึงมั่วเนียร์สลันเนียร์เด้อซื้อเรายังชี้ยาอีจันนึงไอเจลิโอฮอลล์หรือโจเลเรื่องหรือตู่ซื้อไอเรายังมั่วเนียร์บอกเลยเด้อส่วนตู่นึงว่าจะจะมิลเลนเนียร์สนั่นว่ายังยาอีจันนึงว่าเราหลัวอีจะบิสเนสโอนเนอร์เราชิจะอินเวสเตอร์ซื้อนะเจนู่นน้อยก็สากก็ลุ้นนึงหรือว่ามั่งเหรอเทียก็สากก็ลุ้นนึงจงลินเด้อแล้วก็ยาจูดอกรวดเลยเรื่องตัวละอ้วนรวดเท่าก็ยาจูยาจอนั่งว่าอินเวสก็จะเนี่ยอียาลีโรเบิร์ตเคสาเกียเคียเป็นเอออย่าหน่อยอย่าว่าอรุชิจิวันยอดของนุพันธ์ต่างเนื้อเคียจ้าเท่าถ้ากูยังละไอ้กูมั่วชีตะกูนั่งไอ้กูเที่ยมป่อไอ้กูนั่งหลงละจังชัวเป้ยันสีไอ้เป้ยอเกินสีเท่ากูจะเจาะเป้ถ้าเป้ยันสีเด้อแต่ชีกูเจาะเป้หมุนลงอีรังเก้าดันสีเทียไอรังเก้าเนาะเป้หมุนลงตาเลยนะจะกูมาเจาะเป้ละเกิดเป้หยานสีต่อการดันสีเทีย

chi lu chi yi la chi chi ya wa pe ke to mon no ho lon de pon da rich dad poor dad leng si bro nu the leng si zan ye ya da chi pa ta ku de tha cha o lu chi yi la ma lu chi ti yi ya hai de pe de tou xie kan da mu kan da ta che kan da yin ye kha ke chen jen ke li ta xie han de chi sao to ne nu ne no kan de nu chi guarantee la chi chi ensure hai de pe lu nang ya wa mang kha ti o ku tha le ma ya kha hai de So gay, a bay, a yoga, belunning, blow no mozier, my bear to hyo, your ning, or blow no mozier, like she janning va mang no lo, lunning. My lo, chi ya eat your ning, or your mu, or holu, a got on yellow suit, that she told them all lu. My la luho, peer ya car ideas, your war holu, got a little more experience here, like go to eat your skills, or lo your jaw general machito, lunning, got a little new, little dial on oi your ning, a one lao lua, here, like your investor.All yang de no, ye baker zuan zi mu. A cotty bay wa Robert Kiyosaki, kia cheng cheng yato pon nao de no, manu hai li no. Ne dia, zog gay wa gob te gu bay, your bell wealth, la shi, bay your gob, bay lun neng wa, mang lun neng blu nu, my condo, my bay yato de bay, zog gay sa, la shi yato bay lu lu. Yato bay com mindset, I make a hiding da. My com mindset, no ma jongli lu engine, yonder lu che or bay.จานเดอมาอยากจีมัวของ mindset นะจีมัวลูก engine เดออยากลูกใช้ยังมุ่งจิตเอาจีมัวของ mindset นำมาวัดเป๊กจะเกี่ยวว่ามั่งจิตเอาอยากก็สาก็กลุ่มหนึ่งว่ามั่งสาก็ไปลุ่มหนึ่งว่ามั่งมาไปอยากจีมัวของ mindset จะเกี่ยวบลอนนู่อยากไปอยากจีมัวของ rich mindset นะเนื้อเดียดนเตาเราเลยมาแต่เราไปจีมัวของ mindset ย่อมาไปที่จีว่ามั่งจะย้อนลินเดอให้เดียไปอยากจีมัวลูก mindset ให้ไทยลินอไอเดียเราชิลองไปลง mindset เจเนื้อไอเดียไปยังจุดลองไปลง mindset ลอง the core อเมริกา the ไอเดีย the love for money is the root of all evil มุ่งตรง the core เดียว the lack of money is the root of all evil มันนั่นเต่าเราเลยเต่าเรามาไปอีจื่อเนาะอย่าจีไฮยูเนียยูจีจีไฮยูเต้พงเต้ยูเราชิจีไฮไปchurch เต้ซิฟูเคียลีเราเพียเคียเดียชอบลุงนี่เนาะรู้เนี่ยเสียอะไรอย่างชอบเนี่ยเนี่ยเสียเนี่ยเสียเยอะขอว่าอีตุจันเดจะเก๋จีรงเนาะอย่างเราจะเก๋เพ่เนาะอย่างอย่างก็มันเนี่ยละจะอยู่ใจโอตุนึงเพ่เราเพียเคียนเต้าอย่างเลยเดจะอยู่จะอยู่ขี้จื่อนอนเลยเดเดี๋ยวชีรัมเบอร์เคียสักกี่เนื้อไฮเดียจีอยากขอไอเดียthe love of money or yeah the root of all evil yeah จีอยากขอแต่ชีอยากขอ the lack of money or yeah ขอ root of all evil ใช่ตอนที่ขอว่าเตี้ยว่านี่น่าเพ่เที่ยวขอเตี้ยว่าจีร้องมาจีอยากขอไอเดียก็เงียบเงียบเสียเลยแต่ชีอยากขอก็จีมัวเงียบมัวเสียเลยจีเป้ต้องลองไปรู้หรือมัวจะขอเดิมมาไปเที่ยวว่าต้องรู้หนึ่งสองตัวไปเที่ยวว่ามันตัวนี่เดี๋ยวไปจุดลองไปรู้หรือลองเดี๋ยวเขาเก็บสายเดียไม่กล้าให้เนาะ study hard so you can find a good company to work for ลองเดี๋ยวมุ่งจะขอเดีย study hard so you can find a good company to buy นะอย่าเดี๋ยวก็จะโตเสียกันเดี๋ยวนั่นแหละไปอีกจุดเนาะเดี๋ยวจะโตเสียกันเดี๋ยวก็โตอีกสักหรือจองแล้วสิกันเที่ยวโตอีลูลาลัวจองอีลู company จองไม่หมดหรือจบแล้วนะเป็ดต้องลงตัวจุดปืนเด้อจะเกิดสารเด้อหมู่ตรงเด้อคอยเดียจะโจเสียกันเด้อเนี่ยก็เลยนู้กันเทียต่ออีลูกคัมเปญีจงมือยัวนะว่าก็ตู้นะนี่ยาเจ้าเลยกูหายประตันเด้อละจนหนึ่งบลอนู้นมาแล้วชี้ให้หมู่โอ้โหหรือโจเลยเรื่องเด้อตู้เตี๋ยชี้เลยยันไล่ว่าเราเอาหลัวไอ้เรื่องเทียจะคัมเปญีไอ้เลยยันตู้ยัวไอ้ก็ยันเลยยันตู้จืดได้เทียนทอคันเด้อละก็เป็ดลงไปลุ้นหรือใช่ไปเลฟไปลุ้นไปเชียไปลุ้นหรือหลังเด้อคนะมีการเดีย from study hardSo you can become a smart person to study hard so you can hire smart people. ขอดสายขอดเดขอดเดก็เป็นลองเป็นลุ้นเป็นลองเป็นจะเกิดสารันเดแต่จะโตเชียกันได้ก็เราหนูก็ใจเราหมดอีตัวนั่งเสือนั่งใจเสือเนี่ยเราหมดจนเดขอดเดจะโตเชียกันได้เนอะไอ้เหล่านู้นะก็เทลียอนเดียโตก็เทปอนเดียจนนั่งมันเนาะใจเดว่าเขาหลุดจากก้อนเนี่ยเจเนใช่เลยหนูชี้ให้เด็กก็เป้หมูอ้อหรือตัวหรือตัวแต่ชี้ก็เป้หมูยัวอ่าชี้เป้อ้อลาอ้อหลวยเป็นเตี้ยจะนั่งอ้อเป้าจะนั่งเจนเด็กตัวอ้อหรือตัวเป็นท่าเจเทียนหนูให้เด็กก็เป้หลงเป้ลื้อลองเด็กขอให้เด็ก I want job security มุดขอ I want total self reliance ล่ะชี้ total financial freedom เนี่ยหนูเจอหรือยัง
khỏi thì có bế lòng bế cho cái xa lòng thì khỏi thì cú mũ ổ lử trở trở xe ổ lử ấy có lỡ nhìn nó hoàn chế khí cho cú lô là xe lỡ mua cho hồ lử để cú mũ ta cú tiệt sư ấy cú phía tàu cho hồ lử để cú chế rong xe cú chỉ bóng hồ lử để cú rong xe lì là sư lòng thông mũ được khăn thở mũ cho khỏi thì cú xa tàu total self-reliance xa tàu thì cú chỉ tông càng lửa lưng lửa tù mô hô lửa cho cú lì là cú yên nhó tàu cú lì là cú yên nhó cú tàu y bộ bà xe lì là đời cú chỉ tông càn gặp lửa tù mô hô lửa và có báo khó nó là mà có thể báo khó tiền nhà tiền hút nó chờ có mù apply hô lửa có chỉ lại hô lửa là nún đời dù tì nhó tàu dù là bế chóm ba bế lô nâng ảy nên nú tò lửa cho hô lửa cho lô mô hô lửa cho dù sư tiền sẽ yu ở chú chi hô lửa cho dù tù khăn yu ở chú nhỏ tàu dù đi lợ đuổi chỉ mua lợ lên tàu chỉ tỏ lợ lên tàu mua hồ lợ cho dù thầu có giống đi no lợ nó mà có luôn năng theo và mang đi tiền à chỉ thầu cũng mua sai là mua lợ nhỉ tàu cũng luôn năng mà có reflection này à reflect back em trả cả một sai tiền gì luôn năng giống đi trả nó mà cụ theo bỏ hay tiền nó to giàu lợ nó chỉ nó đến té cơ lợ mà dù dịch vô luôn năng dù dịch mua lú wrong mindset nó chỉ cho cái sai dịch vô cái thì giả thiệt thiệt thầu dù tất cả ta đâu cần ta PhD này, dù tất cả đã share cái là, lù, dù cho cái xã nó chỉnh dụa kể. Và vì này, dù thế, ô lô năng cho nhẹ, dù ôn tư dù lì bà ta cụ thả lợ. Bên những ý chữ, nó, tính năng hại đồ bê thì, money is the root of all evil. Cho kế em lô nụ là cho nhẹ dàng đó mà yạc khỏi tù chàng đó, cho kế phê, cho kế chỉ rong ó, này ạ. Cho nên bố nụ mà cho nên phê, cho nên chỉ rong, cho nên cái đu sứ. Mà có trái là ôi tôi nâng, và có nhẹ nhẹ xe mà tôi đó có dạy dạy tôi nâng, phê tôi nâng cái đu tôi nâng chỉ rong lên đó. Thì xí, thật, cú bỏ thì dù kế xá lòng lợ, mà dù lúc nâng thiết lòng. Dù bế phí xá lên đó, nó chỉ bế yên lòng chỉ tạo bế lúc nâng, tôi khó hay thì, nên nó, và có xã thì nhà chơi vậy khó phê, chỉ có những chữ xã khử nhà có muốn nhà thì thế này ạ, chỉ là nó bé tàu lòng bé luôn năng, thế cũng muốn sai là lợ mà còn dù nhà nhà chơi khó dù trâu xuyên cho khử nhà nó chỉ vậy khó phê và khó Lee Robert Kiyosaki hay là hay là the lack of money, the lack of money, khó dù chỉ muốn nhà nữa mà khó root of evil, khó tự cha được cho cái phê, cho khó vì nhà thế hay lên đó. Lúc nâng ôi dù gió nhẹ, lúc nâng dù chú mô nhẹ nào mà dù nhuộc xe thế dù mô kê nè nào, nhuộc xe sọp lợi chá lì. Lúc nâng ôi có mô nhẹ lợi là chỉ có chú nhạc á chơ gió nhẹ xe nào mà khó lúc nâng được rộng chá lì khó và có chú mô nhẹ có gió nhẹ. Có gió nhẹ mà có nhuộc xe chá lì. Có chú mô nhẹ có thể tới nguồn kênh tới chú tàu mà có hai dạ nhuộc xe lì khó có mô nhẹ nào. Mà có, nè nào, cũng mất tí sai lợi lợi. Thầu có chỉ nhắc cá nhu xe cho khó ai tìa dù có muốn cho dù cho nâng tỏ chế cần tờ e mù xí trông e mù đo lợi tổ xú e có cho thay cho tỏ lợi mua lì y là xí o percent raise cho dù xứ này ạ tỏ hô lửa xứ e dù chỉ nhắc cá xa cho khó nọ lợi dù chỉ nhắc cá nhu xe cho tìa dạ tìa tỏ muốn cho lợi fight là xí mù tôn cho lợi xí trông tỏ e có tỏ lợi y là o percent raise là xí lần dây nhé y o percent cho dù xứ còn tờ rong xe cha thì cả xe cha được dù lợ ยงเสียชาเทกาเสียชาดอกคอเถาก็มั่วใจย่องจ่อราชีก็มั่วเป็นสื่อจ่อก็ปนเนี่ยมีหยวในมือโอเวกมือเวเคชั่นก็จินยากาสาชอนเนี่ยเสียเดียวจ่ายจีเป็นมือชีเนี่ยตันเตาหึงเลยเป็นหลักจะเป็นเนี่ยต่อมแบงจ่อเลยราชีเป็นชิมเนี่ยโลยะเถาตรงนี้นอนเลยก็กาเสียด้วยลิเถาก็ชิมเนี่ยไอ้ก็พี่สาจ่อนุ่งกีตาลีซื้อไอ้ก็ยัวเสียชาอ่ะจะเห็นว่าใช้รอเลยนะจะชี้ยากคอ the love of money ว่าอยากจะเก็บเพย์เดี๋ยวชี้อยากขอ lack of money ว่าอยากขอเก็บเพียงได้นะถ้าไปชิมเนี่ยแล้วมาเป็นยูเชียชาอยากขอที่เปล่าว่าโรเบิร์ตคิโอซากิหายตัวหน่อยไอ้ก็ไปก็จะลงมือ apply จะไปรู้นั่งมันหายได้หน่อยอยากก็สักก็มันเนี่ยก็สับ build wealth มาไปซ้อ your liabilities สิล่ะไปแต่ชิไป acquire assets ซื้อเนี่ยจะนึกเปียเดี๋ยวไปจะเก๋ว่าไปจะ income นะหมอว่าไปหออีกหออย่าขอหนึ่งว่า earn incomeearn income นั้นมาอยากขอเป้หมู่ว่าเขาหลุดจนรวยไอ้ลุงมัวเงียบจะเป้โตขันเงียบเด้อลุงเงียบลีเงียบชงเด้อขอที่อ้ออยากขอ portfolio income
portfolio income nó mới cho nhiều và có tàu lần đầu tiên investment và có và xử lý và có gì tôi nên có mua cho nhiều cho tàu stocks lo là chỉ có mua cho nhiều là cho tàu chơi index funds lo bonds lo tên đó nó mà tên nó nhờ cho portfolio income đó nha còn trong đó là chỉ có passive income như vậy thì bây cho nhiều chỉ có có tàu lo là đối với chúng ta xử lý là như vậy ไอ้รู้หอเพียดก็ที่กูเป๊กสัวตู่เลยใช่ไหมแต่จะหนึ่งมั่วเนี่ยนะมาเลยสาต่อจะขอ passive income เนาะขอ passive income เนาะมันก็จิตตาคือเลยยิ่งเตาลีเลยนั่นหมายก็ย่อก็สิเลยยิ่งก็ยิ่งเตาเนี่ยนะจะขอน้อยจะขอหนึ่งให้เดียก็ยศจุย้อจะ asset เดอร์นะฮะก็ย้อ asset เดอร์มาถกก็ที่โตขอ passive income เลยจะขอ asset นั้นตรงนี้จ่ายปีสื่อลีแต่ยังก็ย้อจะว่าจะเฉยก็ว่าจะเฉยแต่เศร้าตัวติ้งหนึ่งย้อนอะไรจะจะ change เดอร์นี่ยังมั่ว passive income ตัวก็นะฮะก็จิตตาว่าเขาหลุดลีเราจะก็ติดต่อจะเงียบแต่จะกิเศร้าตลอดเลยมาคอนเดอร์จะขอว่า passive income จิตตาในเดอร์ซื้อแต่เราก็หาเงียบจอดเราจะ stocks นั่นแล้วจิตตาเราก็เงียบจอดเราจะ index funds นั่นเจก็ปื้อจะรอดเลยเราก็ยิ่งต่อเงียบลีตัวขอให้เดียจะ index funds นั่นตัวยิ่งใจเงียบตัวก็เลยจิตตายิ่งว่าเขาหลุดตัวก็เลยนะจิตก็เทียบต่อ passive income ด้วยนะก็จิตตาว่าเขาหลุดเราก็ยิ่งต่อจะเงียบเนาะไอ้เท่ากูตีมูใช้กูรู้หนึ่งตัวเทียอย่าไอ้ไปยิ่งกูยิ่งอีสื่อแต่เรานั่นเต่าช่องเราเลยอยู่ยิ่งชินยากาศาสตร์ที่อยู่ชิตาสตินะจะอยู่พี่มือยัวจะ liabilities ลีรับไปเคสักกี่หายซื้อนั่นเนี่ยจะไปวันหนึ่งย้อยก็ยัวจะ liabilities นั่นเต่าน้อนะเจก็ยัวสอนใหญ่นะจะ liabilities นั่นมันในไทยที่ยาได้ยากว่าเนี่ยว่าเฉยจะเงียบเสียแต่ก็รู้นักกระเป๋านั่นเนี่ยนะ take money away from your wallet นั่นหมายว่าให้ยาชิ your pocket นั่นเนี่ยเนี่ยให้นายจีเนียเดียจะ liabilities มันรองลีเดียแต่เราไปพี่มือจะมุชีอยู่สต้องกี่กี่โลไปมือชีไปมือไปได้เงียบจะมุชีนี่นะอยู่ได้ใช้กี่กี่โลที่ไหนนั่นเนี่ยจะใช้นำมาไปจึงติ้งลงกี่ต่อโลแล้วใช้ได้ไปจะไปช่วยยากไปชีเติมมาอย่าง liabilities ไปถอนเงียบเติมมุชีจะ liabilities ทันทอนอะไรจีเนี่ยเดียต้นโตเราเลยไปจะหนึ่งจานใหญ่มาไปชีมีวิเคราะห์เดี๋ยวไปพี่มัวไปจะเงียบชีตัวจะ liability สันต์เอาไปตัวอีไหน paycheck ละไปตัวอีขันเงียบต่อเขาหรือหลอดจ่อที่ไปที่มัวจะขันเงียบจะมีชีเติร์ดเนี่ยไปที่จะมีย้อยรถสต้องรถเบลล์โลจะมีย้อยนี่นะอีรถเชยรถเบลล์โลเราเฮลิจ่าจะไปพี่มัวชีดินเดียจะถกเกยจะไปจะเงียบเทต้ามาขอเจงเจงยาขอเดี๋ยวก็ไปตัวเงียบรอเลยมาสมมติจะเงียบชีแต่จะไปซัวจะเงียบเด้อจะถูกก็ซัวตัวจะเงียบเลยนั่นหมายก็จะมวยัวจะ asset นั่นเนี่ยมวยัวเจมวยัวหรือยาไอ้ก็เทียบตัวจะเงียบเด้อนะไอ้ท่อก็จิตตาโอ้หรือนี่เราหนึ่งจิตเทนี่ตัวก็เราชินจิตตาโอ้หรือเราเนี่ยก็จิตตัวจะเงียบเด้อหรอมาไปเทียบบลูนู่ไอ้จันหนึ่งบลูนู่มาเลยป้าจะขอนอมาเลยวอลินเดอร์ไอ้เราลุ้นหนึ่งเทียบบลูนู่นี่เด้อจะกูมาสาเราเลยที่อย่างเกาหลีเด้อกูตื้อถากคอเดี๋ยวถอดอื้อหล่อจะหัวนอนละมาอื้อหล่อโยรุเจยงอ้อพากุชินเดอร์เนี่ยจีจ้าถอดอ้อพากุยิซื้อจีอื้อหอมุยัวตัวอื้อจะเจนสีเทียจีอื้อจะเจเศร้าเลยแต่สีเทียจีจะเจเศร้าเดอร์เทลีมัวอื้อจะ passive income ตัวอื้อหลี่หายเดียร์เดี๋ยวอื้อจิตตาโอ้โหลื่นเราเราจะเจนในยิ่งเทเนืองตรงในยิ่งวันเนื้อโหลื่นตัวอื้อนั่นเนี่ยจีถอดอ้อพานึงก็อินเดอร์มาอื้อเทลีเทตาอื้อลุงกีเจว่าอื้อยัวถอดอ้อพากุชินเดอร์ลุเจอื้อย้อนเดอร์เนี่ยไอ้ทอยอยู่มาอึนทอละซอออพากอชินเดอมาอึนอยู่ของมันนึงก็เสียเลยหายซื้อแต่ชีออพานึงก็อีซื้อจะตัวมรุจังเจนเตตาที่ชีละอยู่ที่จิตินงกีละท่องเถอะละออพานึงก็ปล้อซื้อละตัวมอยู่ไอ้ลุลาลัวยามัวหายเจเนื้อม่วงกีชาลินเดอร์อีพอยต์ลานเดอร์เทียนะจะยาลินเดอร์คอนเดอร์ที่ยี่คอเดียเคียเป้เดียเป้ซออยู่จะไลเบลิสแต่ชิเปียจุยอาเซตมาไปรุ่นหนึ่งเทียนเจอีทั้งอีตะกี้ตัวไปรุ่นหนึ่งเท่าบางตัวข้อที่ชี้ว่าโรเบิร์ตเคียซากิไฮมันในไฮลีนาเนื้อเดียอย่าไปซากับไปมั่วเงียบล้วนนู่มั่วเสียนะเจไปยังมัน borrow money นั่นเนี่ย borrow เงียบเสียก่อนเต่าทศที่เป็นเต่าเอ็นี่ไฮเดียขนาดเจ๋งจังหึงเลี้ยขนาดมันเต่าไปมองไปจิตตัวสาจขนาดเด็กกูมั่วขนาดถ้าก็อินยันจากชาวโรเบิร์ตนะจะขอนอมาอีกคอนเคลียร์ว่ากูสาจะขอนอเทียกูยังมัดถ่ายเราไปกันเจอเราไปเทียไอเนี่ยเดี๋ยวไปจะนั่งอดสอนใหญ่นะมาไปเช่นใช้นุ่งกีนะอย่าไปจิตสาตีนุ่งเตียงกีเขาตื่นอ่ะจะไปมูเต้นเนี่ยเต้นสีอะไรอีสื่อหายลินเดอร์เราไปเดี๋ยวช่อมมูใจเนี่ยนะอย่า
เอซอตีนูเตียงกยอนะจะไปอีจึวอลินเดอร์นะจะลุมนึงลอลอลอจะไปอีจึสามูใจเนี่ยโลไปอีจึสามูตีนูเตียงกตะชีโรเบิร์ตเคซากิไอเดียจอนนึงออนบลอนูมอสเซียนามาลอชินชัยขอตีนูเตียงกแล้วยังมูใจเนี่ยจะรอวลาออลัวซื้อนะฮะจะยังแต่นูนอมาเนื้อไฮดินาไอเดียไปจอนนึงมาก็ไปซ้อมมูใจเนี่ยจะละมูยัวจอนไลเบลดิสเตอร์นะคอนอมาชิจอก็สมุดใจเนี่ยจะละมือยัวเชโลหรือใจเนี่ยจะละมือสีอุนอดีสโลนะคนนอมายิ่งฉีดตรงเตี้ยแต่สีก็ใจเนี่ยจะละมืออลาอลัวก็ใจเนี่ยละมือยัวเจย่อโลใจเนี่ยจะละมือยัวเจเศร้าโลเต็นเดอร์นะมาคนน้อยก็ว่าอย่าจ่อก็มือก็มุ่งเนี่ยจะลานดาแล้วนะนะฮะจะไปชนชัยจะจะเก๋ว่าเนี่ยนะใจเนี่ยไปชนชัยจะจะเก๋ไปตีเนี่ยเดอร์นะฮะนะเจ้ากูมั่วสาละเลยอ๋อไอ้ตะกัดที่สาเลยกูรุ่นนั่งเทียให้จนในเทียให้เทียเนี่ยรุ่นนั่งว่าเนี่ยนอเนี่ยนู้นเนี่ยนอกูย่อโตขอแต่ชินะกูย่อนอนอมาอย่าวิ่งขอกูชี้ให้เทียกูชิมม้อนเนี่ยนอนุ่งกี้อ๋อกูยิ่งม้อนนุ่งกี้นะไอ้กูยิ่งตีเนี่ยย่อต่อธนาคารมาจอดร้านเทซื้อเนาะโอเคแต่ชี้ย่อที่ย่ากูใช้จอดขอตีนุ่งกี้ดินเดอเจ้ากูยิ่งมุชิซอดเตอร์นะเจ้ายินเดอมั่วสาละเลยยิ่งตีนุ่งกีเอ้ยยังใจเนี่ยตอนธนาคารจะเราโยวายโยเจโลธนาใจเนี่ยตอนแบงโลจะเราวันละวันหลัวโลติดเนอะเนี่ยแต่ชีมั่วใช้รอเลยนึกมากูปอนี่หน่อยเดียวเอ้ยยี่ตีนุ่งกีเรามาจงกุลีเอ้ยขอเน็ตเวิร์ธนะนะมีการให้นะเนี่ยขอเน็ตเวิร์ธนะมาขอว่าที่อยู่ตุกแข่งม่วงกีเราหมดจานเดอเทียบขอ passive income เดอมายี่เชียเทียบยี่ดาวตัวเทียบนะเนี่ยจีก็ยี่ใจนุ่งกีเรามาจงกุลีก็ยี่ว่าตัวยาเราอยากเทียนะนะเจก็เทลีคอนเน็ตเวิร์ดแต่เทลีใหญ่เชื่อรู้เทียก็ขอพาสซีฟอินคัมเราเทียใหญ่เชื่อรู้เทียนะเจมั่วใช้เราเลยเจไปยาตัววันนี้เหนือหายเทียไปยาตัวช้อนชัยจะเก๋ใจเนี่ยยาเลยจังการใจเนี่ยเราก็ไอ้ก็ตัวจะเนี่ยนะเจ้าหมูวันละอุลวก็ตัวจะเนี่ยนะเจ้าหมูวันหรือยาเจ้าหมูไปแอสเซนเดินสีเจยังมึงใจเนี่ยซื้อนะเจกูจริงในสมมุติคือนะไอ้กูเชื่อเจ้าไปเกินเสียแต่สิเจ้ากูเจ้าเป็นมุมลงอีร่างก็ว่าเราเกิดจากไอ้กูมาตรการเจ้าเราเราไปถ่าสรุปตัวไปเจ้าว่าเขา conclusion ตัวไปถกเกินเลยนะไอ้เป็นมุมลงอีร่างก็โอเค

Zi, ai rong zi, kata tam long, mong sa tong chua nhau rong de chong, WORT, yi ya chua pun chua FM, kuya, neng hao va. Bita ka za chi lu chi yi, wa Robert Kiyosaki, kia do pe nhat hong nupon da, rich dad, poor dad, la chi, leng zi mblon nu, thia leng zi, wa zan ye la. Rau na, pe ka tau chi lu chi yi na la ne, pe ye oli ja to pe lu neng. Bây giờ action plan như thế gì? Ai cũng muốn chi nhà đó co, thế cũng bây giờ qua, ai học bây giờ gặp bên nông long bây giờ gặp bên nông vạn măng chỉ bây giờ qua. Họ thì ý, nhà có sa gặp có nông vạn măng, có lúc sa gặp có tàu nông bùn nu, có yếu chủ cơ cho nông uẩn bùn nu đó. Tê nè, tê chỉ, tê bò, tê yờ, tê nông lấy ý chữ khi bây giờ hay tiếc có sa gặp có nông vạn măng, có lúc sa gặp có nông bùn nu, có yếu muốn cho nông qua. Nên nó vạn măng thêm bùn nu đó, ok.ก็สาวหนอชื่อก็มุนรอจะนั่งอ่อนหนอชัวเกก็สาวลาวหลัวก็รอจะนั่งอ่อนลาวหลัวเกก็สาวก็กลุ่นนั่งจงลิจาก็รอจะนั่งจงลิเดโอเกมันนู่นนอละยาก็สาวก็กลุ่นนั่งหวามังกลุ่นนั่งบลนู่ลิจานั่งอ่อนหวามังเทมบลนู่เดก็ยาจุกเกอเลอรุ่นนั่งยังจ้าเลยยังจ้าเลยเตลาลิชี่ยาก็หากจะป้องยิงเต่ายิงเต่าเราใช้ก็จึงมันใช้หัดยิงเต่าล่ะเปิดเชื่อแต่ใช้ก็จะต้องลองจากออเดียลบุ๊กส์ยาอย่างก็หากจะป้องเรื่องอังกฤษเท่าก็หากจะป้องยิงเต่าเราใช้ว่าจะก็จ่อจะนั่งว่าจงลีกูน่าต้องมาถ่ายแต่สัตว์ต้องจวนน่าเที่ยวหรือเรื่องหรือตัวมองไอ้ตัวถ่ายสัตว์ได้ชี้ยี่ไอ้เดี๋ยวจะไปเที่ยวมั่งไปจะไปเที่ยวล้วนนู่เอ็นเต่าเราละมันก็ปล่อยเดี๋ยวแต่เราไปมุกเกิดต่อหนึ่งมีกาเต้มาลอยอยู่ก่อนในเทศะพาซื้อมาลดเทียบเทลาลิชีรองนอตเน่เดี๋ยวชี้นู่นนอนละกูให้เดี๋ยวไปตัวเกิดว่าเกย์ย้อนเดอะสอต้องจวบมองแมรสันเดนอมาไปเกิดเดาซื้อไอ้ไปตัวถาเตชีนอนถาเดาซื้อไอ้ยาวิริยาเทียถาเตชีลีนอนเดาซื้อไอ้ชีหายเงียบเสียลียาวิตรคอยเดี๋ยวกูยาอิตูซิฟื้อเคนเดอร์ต่อเชกันเดอร์กูยาอิตูโปรเฟสเซอร์มากูยิ่งโอลิเมกาหายละอเมโปรเฟสเซอร์ไอ้ฮาร์ทนะยะเดี๋ยวกูยิ่งตัวผู้ซื้อเครื่องดาวละมาไปยังเขียนเชียร์ดาวเป่าซื้อไปยังชีหายเฉยเฉียเดี๋ยวขอว่ากูการเชียร์เที่ยงเชียร์ชับเลยมาชี้ยาขอกูโตดีกรีชี้ยากูโตด็อกเตอร์ดีกรีตั้งแต่ชี้ยากูรู้ไทโดแล้วยากูขอ position อะจีแต่ชี้ยาขอกูเกิดตัวอยากตื้อกูเป่าอยากตื้อแล้วกูมั่วคันเดอร์เชียร์ตัวมั่วไฟตัวไม่ใช่เดอร์ตัวเกิดโอเคมาคันเดอร์ว่ากูการเชียร์เที่ยงเชียร์ชับเลยไอ้ยังเดอร์

Write things down. Company law, she can name all the Takala J, Toykanian, the sir. Bay Kunia Linda, sir, my pain so not so hound that she my paying blown nooch at all usually. Janang room blown noo, Janang, no, my tea, Janang, or la lua, sir, a tear leap, but that, and Robert Kiyosaki, take her pale, your pesaka pelunang jong, paying my ola or lua, sir. Money is the root of all evil. The lack of money is the root of all evil. Money is the root of all evil. Financial statement. Financial statement. Mumbai asset. $1 trillion. $1 trillion.
จิตานี่เดือดซื้อเยออีลอนแมสก์ก็ยอตุนเน่งว่าบลูนูชาเปลยเนาะหกการดูนอลายอลูเชียตาชินามาเลยเตียอีลอนแมสก์มายิ่งมวดซอมบิลเลียนซอมดอลลาร์ซื้อนายาแต่ชีอีลอนแมสก์นั่นจึงใจเนี่ยเทียนายาทอลูเชียทอนึมือยัวทวิตเตอร์สเขาทวิตเตอร์เดี๋ยวเราหนึ่งจึงใจเนี่ยซื้อหนึ่งตุ้งจึงมวดหนึ่งจะเนี่ยเทียนหนึ่งจึงมุดใจเนี่ยยาตอมแป้งจะก้าลงมุดยัวจะรู้ทวิตเตอร์เดี๋ยวซื้อหนึ่งจึงมุดใจเนี่ยเดี๋ยวมวดจะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะสต็อกจะลงมุดยัวเขาทวิตเตอร์เดี๋ยวซื้อเทียนหนึ่งมุดเทียนหรือเรื่องหรือตัวอยากจะอินเวสเตอร์เดี๋ยวเนี่ยจะลงมุดยัวรู้เขาทวิตเตอร์เดี๋ยวซื้อนะรวยตัวหนึ่งลงมุดเนี่ยจะเปลี่ยนซื้อเราจึงมุ่งใจเนี่ยซื้อเราติดชีวิตเราจะเนี่ยจีนุ่นเราก็เที่ยวกูไปตัวเฉลี่ยเดียวไปจึงมุ่งเนี่ยเลยเราไปชัดมุ่งไปจะเนี่ยเดียวสีแต่สิไปมุ่งใจเนี่ยสิจะเรามุ่งสีจะเรามุ่งว่าก็ไปรู้ลาลวดรอตัวจะเรามุ่งสีจะมุ่งย้อนว่าอยากเจก็ไปรู้หนึ่งเจตีตัวซื้อไปวันนี้เราว่าเที่ยไปชั้นใช้จะขอเดี๋ยวจ่ายจีไปพิจิตรนุ่งกีจะหนึ่งบลูนู่นนั่นแหละเราติดชีวิตใช้นุ่งกีไปชั้นใช้นุ่งกีเที่ยไปชมมุ่งใจเนี่ยจะลงมือยัวจะมุ่งสีอ่อนหอดีซื้อแต่จะไปใจเนี่ยจะลงลาลวะไปใจเนี่ยเราอย่าว่าอย่าเจไปใจเนี่ยจะลงมือวันก็ไปอะไรนะวันลาอ่อนลอยก็ไปรุ่นนั่งเจ็บอีตัวเสือขนาดจริงจังเที่ยวเขาที่ชี้ละขนาดอยากขออีกเขาจริงจังกันก็มีการเดี๋ยว take action เนี่ย action always beats inaction ไอเดียนู่นเราก็นอกูเปียซะจะชี้นอตาละอย่าก็ชิวนะชีลีนะเจยิ่งตาลินหนอซื้อตาชีอย่างนู้นก็เกิดตัวจะชีไอก็ take action อย่านะเจคอนเตอร์ที่อยากขอยอลองก็รู้หนึ่งเดียวไอเป๊ะเสริมมุกกันต่อกันต่อตาเจกันต่ออะไรอย่าจอนในคู่ต่อละเคียร้องตาจารุเป๊ะลายเป๊ะชิวนะชีลีจะเป๊ะยิ่งเกิดจิตต่อนะเจไปรู้หนึ่งยิ่งจิตลองเลยกูตึกกูเคียร์แล้วกูจะตุ้นใส่หัวกันต่อยันตาเจกันต่อเลยนะไอเดียนู้นอย่าก็สาเกาะก็เจอโอโลเดซ่าอย่าปีลินเดอร์เจตัสเฮเดียกูจ่ออีตูในคูเก่งนี่เนาะเคลียชับเปล่าตัวเคลียจ่าเปียจ่าเกอโอโลเดย์จอก้อนอย่าเราชีตัสกูจ่อจอนึงว่าโตนี่น้องโกลด์เมดัลเอลโอโลเดย์นะนะตัวเกียอย่าตัวหอหงเองตัวเปียจอก้อนเฮเดียนู่นนอนะโอเคนู่นนอไอเป๊ะเกย์วันนี่เนาะโอ้ล่ะเดย์มาเฮลินอนเปียต้านทอดจะเทคนิคตัวก่อนเลยแต่ชียังก็ชี take action ก็จิงกัดก็ชีเทียตัวหัวลุพูหัวไอ้ก็ชิมุเชียวโอ้ล่ะเดย์เจก็ยิ่งจะเจอโอ้ล่ะเดย์อีกเลยเจเจอให้เดียนู่นก็หนออีจะชี้ยี่ตรงนี้กูเปลี่ยนหน้าตาเรายังก็ชี take action เจก็รู้นั่งยิ่งจะลงแต่ชียังก็ take action มาเทียบบาตัวก็รู้นั่งเทียก็รู้นั่งเทียบลงไอ้ยันเดอร์สาเชอร์เน่จอมลงส่วนสตูไอ้รองเชียงมันนั่นในตรงลำลองกูถ้าจะชี้ลู่ชี้ยี่เดอะรับเบอร์เคสากิพอนเดอร์ริชดาพอร์ดานเล่นสีบลอนนู่เที่ยงสีจะเนี่ยไอ้กูเดียเชียให้เดียอย่าเน้นลองเตาชี้ลู่ชี้ยี่นะเที่ยงเมื่อชี้ลู่ชี้ยี่นะจะหมดจะหัวชี้จะหัวในรุ่นหนึ่งบ้านในรุ่นหนึ่งในรุ่นหนึ่งอย่าลงเที่ยงในรุ่นหนึ่งอย่าหวานมั่งเที่ยงเจี๊ยกีตัวไอ้รองเชียงตรงจีเน่เราชิโตอันตอนนี้ถ้าลีนอซ่ามันเนาะไอ้ว่าที่จะเชื่อที่อันตอนนี้ถ้ายันจีเน่ตัวลื่นนู้สันเดย์ไอ้ยันจงลงไปเท่าชาวมงมุสลิมมงเที่ยวจั่วมงเดอไอ้มาลีชินจีเน่ลื่นรู้วันที่นู้สันเดย์

0: นตาตอมลงหัวจวมมง WORT ยี่จวจวพ่นจว FM
1: You're listening to the Hmong Radio on WORT 89.9 FM.